0: ังนายังกาตาเดงาจุลิจุน
1: ตานตาน
0: เดบาลันเดตเดกาบาลันเดโตมาลังเกเลงเอจุน
1: ตานตาน
0: เนลบาลันบัวกามกุเรมตังงาฮุลงเดงาอังเตเลจุน